0: ถ้าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางด่านถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางด่าน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางด่านปากซอยยายเจียถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร0813574245
2: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมความยางหยุดล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ก็รับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับหมอความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชียงพริงไทยลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลาดีครับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณครับนะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประธานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ www.vr88.75.com สำหรับช่องทางทางเว็บไซต์ฟังกันได้ตัวไทยเลยทีเดียวครับนะแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงคิดถึงกลับนะโทรเบอร์นี้กับ0748120055ยินดีกลับนาที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับท่านหมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งวันนี้เจอกันครับวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569กลับนะช่วงแรกของรายการครับท่านผู้ฟังมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านครับฟังงานเพลงของขวัญใจผู้ชายแรงงานครับนะไม่พิลมพรกับงานเพลงศิลปินหน้าตูครับความสุข

ครับท่านผู้กวางช่วงแรกของรายการมอบความสุขมอบการเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางจบกับนางงานเพลงก้องไม่พิลมบอนฟันใจผู้ชายแรงงานครับอ่านเพลงศิลปินนาตูครับนะขอบคุณขอบคุณท่านผู้กวางมากมากที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลิดใจไปกับวิทยาลายฐานเหมือนกันวันนี้ครับนาที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยสายแรกครับท่านผู้กวางล่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสครับนะสายที่สองวันนี้ครับนะจากหนองชายอำเภอสิงห์นครส่วนสายที่สามครับคุณปีพรกับอยู่ถนนราชดุสิตหนึ่งซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะสายที่สี่ครับจากชมรมหลักสุขภาพสนามตินสุรานนท์สงขลากับนาชัยที่5คุณพี่นุ่นกับอยู่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาชัยที่6ครับคุณหนองเซาอยู่บ้านน้ำกระจายหมู่บ้านธนาดีชัยที่7คุณหนองตาลมอราชภัทรสงขลาชัยที่8กับนาคุณพี่นกอยู่มอราชบัตรช่องกล้าเช่นเดียวกันและสุดท้ายช่วงนี้ชัยที่9กับนะจากคุณพี่เศร้ากับอำเภอสิงห์นครขอบคุณขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงครับนะหมอบ้านเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อครับนะฟังงานเพลงของมนแคนแกนคูนครับแล้วก็กำชับกำชาบอกว่าหมอไปกับหนองตาลทีมงานมอราชภัทรสงขลาคุณหนองน้อยอยู่ตลาดตันอาทิตย์ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะแล้วก็ท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลิดใจไปกับวิทยากำชับกำชาบอกว่าใช่ไก่เป็ดไก่ไก่ครับใช่จักสามลังว่ากันปนันครับนะครับด้วยความยินดีไม่คัดกองไม่คัดใจล่วงชำนาญนะไปกวางพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงของมนแคนแกนคูนครับไอเขารักเธอเหมือนเธอรักเขามอบความสุขให้กับทุกๆฝัน

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงของเศร้าดอกหญ้าตายอรทัยกับนำตายยศยังกดไลค์ครับขอบคุณมากมากล่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสแนะนำคนเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกว้างกันโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับนะทีนี้บริการครับซ่อมรถยนต์ถูกหลุนถูกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กล้องครับนะให้บริการในคำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับสู่ดอกซองซี่อาหกตัวงาแล้วก็หกตัวไปได้ครับนะที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับอามอย่างยนต์โลแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นแม็กไม่แม็กมือซองให้บริการต่างซูนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังไงบริการกับปลายางกับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลาฟรีกับไม่มีเอื้อนไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้กับนาทีอ้ำอย่างยนต์ล้อแม็กซ์สงขลาถนนจ้ำทิพย์เม็ดกับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าอกเก่าสงห้าห้าจ้ำหกสามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กับนะบริการอันโดยหนองอ้ำท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดในกับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กังได้กวังกันต่อครับนะมาถึงคุณน้องชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครวันนี้ให้เกียรติในงานเพลงและกำจับกำจาครับนะบอกว่าหมอไม้กระเบ้าผู้พอที่มันลูกเกียรติว่ากรรมร่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งกลับไม่ขัดข้องไม่ขัดใจนำแนะนำงานเพลงก้องเอกชัยศรีวิชัยมาพี่ล้วงโลกเด็กกับแล้วต่อกันด้วยงานเพลงที่สองของเอกชัยศรีวิชัยเช่นเดียวกันกับสั้นๆนั่นก็คือโลกสร้างงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

กรับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยกับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณขอบคุณมากๆคุณน้องชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครกับนะให้เกียรติได้นำกันเข้ามามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่าโร่กัญชาถ้ากันนานกับนะมาถึงคุณพี่พรกับอยู่ถนนราชอุทิศ1ซอย14ครับอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของผมพวงดวงจันทร์ครับนะควงกันเช่นเลยครับนะอย่าโรคกันจาถ้ากันนานงานเพลงจดหมายจากบ้านน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องบุ๋มพวงดวงจันทร์กับนักร้องบ้านนอกขอบคุณมากมากครับนะคุณพี่พรอยู่ถนนราชสิทธิ์1ซอย14ครับนะในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกได้นำกันเข้ามาสำหรับเรื่องของอะไรรถจนทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการครับไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถจนอุปกรณ์รถจนทุกชนิดคิดถึงเราและยังไงบริการกับท่านผู้ฟังรับช่างอะไรด่วนในตามรุ่นตามโยที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เกียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081354ช่อง45โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องกล้องเครื่องกล้องน้ำกับท่านผู้กังยี่ห้อคอสเวย์กับรุ่นนีโอพลัสกับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆกับนะท่านผู้กังซื้อกันตอนนี้กับบริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยเดียวกับนะแล้วก็ยังบริการร่างการค่ายให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยกับนะเอาเป็นว่าท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ค่ายนะครับนะไปซ่าติดให้ทันฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวโทรกันเข้ามาได้ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ทันผู้กวางได้กวางกันต่อมาถึงชมรมรักสุขภาพสนามตินสุรานนท์สงขลาครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามางานเพลงก้องพงแปดฟันผู้ต้นกับพี่แดงไม่ก็อย่าโรคกัญชาถ้ากันนั่นฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

รักสุขภาพสนามตินสุรานนท์สงขลาครับนะกลับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนสมหวังในเขตเทศบาลนครสงขลาวันนี้ในนำงานเพลงกันเข้ามาแล้วก็บอกว่าหมอไม้กับอามอย่างโยโลแม็กสงขลาครับจังเวครับนายจังกรึงซอยเก้าถนนซอยบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาและหมอไม้กับท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะแล้วก่อนที่จะกว้างเพลงกันครับนะขอบคุณไปยังห้องเสื้อโอลิมปิกครับที่ได้เสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาก่อยสักครู่นะครับเดี๋ยวกระผมค่อยๆทยอยจัดให้นะครับนะกว้างกันเสียเลยครับนะงานเพลงที่พี่นุ่นนุ่นชุมชนสมหวังในเขตเทศบาลในเขตให้นำกันเข้ามาอ่านเพลงก็ขวัญใจผู้ชายแรงงานกับไม่พิลมพลเหนื่อยไม่คนดี

กราบขอบคุณมากมากกราบนาคุณพี่นุ่นชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลาไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามางานเพลงของขวัญใจผู้ชายแรงงานครับไม่พี่ลมบอลเนื้อยไม่คนดีมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านกันโตครับนะแนะนำกันมาถึงคุณองสาวกับบ้านนำกระจายมู่บ้านธนาดีวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องมนแคนแก่นคูนครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากๆคุณน้องเศร้ากับนายบูบานธนาดีมานำกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาอ่านเพลงก้องมนแคนแกนคูนกับนายังงักคือเก่าครับข้อเวลากันอีกสักครู่ครับมากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านครับทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนสายผ่านเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องและสายกล้องครับนะและยังให้บริการกับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าครับสู้นกซ่องซี่อาฮกตัวงาแล้วก็ฮกตัวไปได้ครับนะสำหรับอามอย่างยนต์โลเม็กซ่องกล้าครับท่านผู้กังที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่ยางเปอร์เจนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการต่างสู้ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม้ในส่วนนี้ไม้ฟรีครับไม่มีเหือนเคยไม่จำกัดจำนวนครั้งจ่ายบริการกันนายกับนาทีอามอย่างยนต์โลเม็กซ่องกล้าถนนท่ามทิพย์เม็ดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าส่วนเก่าอกเก่าช่องหาห้าท่ามอกสามท่านผู้กวางโทรไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนายกับนาบริการนานโดยน้องอามครับท่านผู้กวางที่ไม่ใช่บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวกับนะมอมอมานเพลงมอความสุขให้กับทุกๆท่านได้กวางกันโตเดินทางมาถึงมอราชพัฒน์สงขลาครับคุณน้องตาลครับนะวันนี้แนะนำงานเพลงคิดทันตายตึบๆหน้าๆบอกว่ามอไว้กับคุณพี่น้อยครับถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาล

ก่อนทงกล้าล่วงชำนาญทันผู้อาวุโสพร้อมทางทันผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งกับนาไม่ขัดข้องไม่ขัดใจกับไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับอ่านเพลง

มาราสิกูน่ากล้าเกะครับฟังกันต่อครับยังอยู่ที่หม้อราชภัฏสงขลาครับคุณพี่นกกลับไอ้เกียรติแนะนำงานเพลงของตั๊กกะแตนชลดาข้อจองในใจและงานเพลงที่ซ่องของดาวตายเหมือนกันครับนะเศร้าตายไรขู่อีกซ่องงานเพลงมอบความสุขให้กับทุก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากมากกับนาคุณนองตาและทีมงานมอราชพัฒน์จงกล้าเสียเกียรติในนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงลุงเรื่องอะไรยนต์ลุงเรื่องอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราลุงเรื่องอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้กองรับช่างอะไรด้วยนะตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการลุงเรื่องอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองจงกล้าครับนะ081-3574-5โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงลุงเรื่องอะไรยนต์ครับนะสำหรับเรื่องกล้องเครื่องกล้องน้ำครับท่านผู้กองเยี่ยวคอดเวลุนเนียวพรัดครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กองถือกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใช้กล้องให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างกันค่ายให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้กองท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้มาได้ครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่อยๆครับไปชาติดไอฟีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวโทรกันเข้ามาได้ครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้กองได้กว้างกันโตครับมาถึงคุณพี่สาวครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของกังวานไพลลูกเพชรครับฟังกันเสียเลยครับนายาโรคกัญชาท่ากันนานงานเพลงแม่ขาแม่ค้ายครับมอบความสุขให้กับทุกคน

คุณมากมากกลับมาคุณผีเศร้าอำเภอสิงหนครให้เกียรตินำกันเข้ามางานเพลงก้องกลางวันเพลงลูกเพชรอยากดังรับมอบความสุขให้กับทุกๆฝันได้กว้างฟังเพลงกันต่อครับนายโรกัญชาตะกานานมาถึงห้องเสื้อโอลิมปิกครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะแนะนำงานเพลงกันเข้ามาครับนะควังกันเสลยดีกว่าอย่าโรคกันจาถ้ากันนานงานเพลงก้องเอกชัยศรีวิชัยครับตามข้าวเศร้าตอยหมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

กระใจสิวิจัยกับนาตามกาวเศร้าตายควังต่ออีกหนึ่งงานเพลงกับสอยอสอยอสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่คอยรักสายันนานๆควังพร้อมๆกันเลยกับนางงานเพลง

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากมากครับนาจาของเสื้อโอลิมปิกกับนาให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันก็มามอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังเวลา12นาฬิกากับท่านผู้ฟังกับอีก33นาทีขอบคุณมากมากครับท่านผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนและหลับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่กับนาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งท่านผู้ฟังยืนจอเพียงน้อยหมอประกับไกลโทรศัพท์กลับหน้า074-812-055ย้ำอีกทีครับ074-812-055ขอบคุณมากๆครับนะโอโซไม้กาเจวิตบ้านบางนานที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์กลับหน้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองและก็ยังให้บริการครับให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิตตมนต์พอวงอำเภอเมืองช่องกล้าครับส่วนออกซ่องซี่อาหกตองอาแล้วก็หกตัวไปได้ครับที่อุสมัยกาจวิตบ้านบางด่านสำหรับอามยางยลอแม็กซ่องกล้าที่นี้จำหน่ายครับนาไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเทรนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการครับนาปะยางโดยเฉพาะอย่างยิ่งปะแบบใหญ่ไม้ในส่วนนี้ปะฟรีไม่มีเหินเคยและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อามยางยลอแม็กซ่องกล้าถนนท่ามทิพย์เมตตมนก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าศูนย์เก่าอกเก่าสองห้าห้าสามอกสามท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กับนาบริหารอันน้อยหนองามครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะฟังเพลงกันต่อครับใหญ่โรคกระจาตากันนานฟังงานเพลงของเอกใจสิ

กรับท่านผู้ฟังงานเพลงของเอฟมาสนี่กับนันสิริพรนำใบปงกับงานเพลงฝากคำขอโทษมอบความสุขให้กับทุกๆท่านวางกันโตอย่ารอกันจ้าตากันนั่นครับนะฟังงานเพลงของเอกราชชวนนภูมิ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับกันทุกฝั่งงานเพลงของดาวตายปลายพญาครับนะรักพี่ไข่หนุ่ยมอบความสุขให้กับทุกๆท่านสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดกิจถึงเรากลับนะกิจถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายกลับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดกิจถึงเรากิจถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กลับตารุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกลับตัดบกวางรับช่างอะไรด่วนในตามรุ่นตามโยติตรงการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวณิชย์ตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องกล้า081 354 4545โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องของเครื่องกล้องน้ำโยกอดเวลุนนีโอพลัสครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังซื้อกันตอนนี้เปลี่ยนใช้กล้องให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างกันค่ายให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้มาได้เลยครับนะกระผมยินดีครับที่จะให้เจ้าหน้าที่ควายค่ายครับไปซ่าติดให้ฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวโทรกันเข้ามาได้ขอบคุณมากๆครับนะเวลาเริ่มไม่มากับท่านผู้กว้างมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ความสันโ

กระับสันพระกวางเรืองก้องความสำเร็จในขับนาไม่ใจตกลงมาจากกว่าจะอยู่การตีเหล่าสวยงาอดตนโลแล้วก็ลงมือกระทำกับนะอ่านเพลงก้องเศร้าเชียงพินจินตราผู้ลาบกับสันพระกวางมีเจ้าของแต่น้องรักยังไม่จบเลือบเลยเวลาเลือบไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ทำรายการขอบคุณดีเจ

กราผมขออภัยกันนะเวลาก็หมดก็หมดเวลาครับท่านผู้ฟังจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมในโอกาสต่อไปกับนะจากลากันวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขครับผมวิทยาแจ้ง

ต้อนรับมาทุกท่านนะครับนะเสียงมีหรือเปล่านะครับนะพอดีไม่ได้เช็คสาวกันสำหรับทางด้านของวิทยุ VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันไปนะถ้าไม่มีเสียงช่วยโทรมาบอกด้วยนะครับว่าเสียงมันไม่มีออกนะครับนะก็เรียกว่าอาจจะมีปัญหาในด้านของระบบเสียงกันกับตรงนี้นะก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังกัน 88.75 นะก็นำมาเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 กันตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดการให้จัดกันไปสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่กอยอสงขลาขอบคุณไปยังกอยอที่ขอเปลี่ยนคำช่วยบอกได้ไหมครับเสียงมันดังเหมือนเดิมหรือปกติหรือเปล่านะครับตามคำขอกันไปจนถึง5โมงเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบในด้านของเพลงที่ขอเข้ามานะครับก็ขอบคุณไปยังทางด้านผู้สนับสนุนรายการก็คืออู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์ค่ายรามคำแหงสงขลานะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังส่วนที่จะขอเพลงนะครับ0843002556 0943563991นะครับอาจจะมีปัญหาทางด้านของเสียงจาก DJ ไมโครโฟนนะครับยังไงก็ต้องขอไปตรงนี้ชัดเจนแล้วนะครับนะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงของหงทองดาวดอนเพลงนี้ศรีไพรใจพระเป็นผู้เขาเรียกว่าแนะนำให้หงทองดาวดอนเข้าสู่วงการหลังจากศรีไพรใจพระเลิกร้างรากับบุพผาสายชนในยุคที่บุพผากำลังโด่งดังอยู่กับมนรักลูกทุ่งใช่ไหมอ๋อหลังจากมนรักลูกทุ่งนะครับศรีไพรใจพระก็หันไปทำบริษัทจัดหางานส่งคนไปซาอุดิอาระเบียในช่วงนั้นกำลังเวอร์กำลังขึ้นหม้อทีเดียวนะครับทางภาคอีสานนะศรีไพรใจพระแล้วก็ได้ตั้งวงดนตรีแล้วก็พบกับนักร้องหงทองดาวดอนเป็นกำลังเด็กอ้อๆกันอยู่นะอายุ 17-18 ก็เลยให้ตั้งวงดนตรีหัดร้องเพลงนะครับแล้วก็จัดรายการวิทยุไปด้วยนะก็เรียกว่าเป็นที่มาที่ไปเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเรื่องราวของบัวหลวงรอรักส่วนทางด้านคุณอาสอนชัยเมฆวิเชียนนี่ออกไปสื่อบ่อยนะครับช่วงนี้ทาง TikTok หรือ YouTube นะครับก็เรียกว่ามาเล่าถึงประวัติของตัวเองในขณะที่อยู่ทางโคราชนะครับก็เรียกว่าท่านก็อายุ70กว่าๆแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวตำนานของสิทธิ์ฉลองผู้สว่างโด่งดังมากับเพลงดังในอดีตอ่อนจันเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันอีก2ผลงานเพลงสาวเหนือเบื่อรักนะสาวเหนือเบื่อรักใช่ไหมสาวเหนือเบื่อรักผู้นานเพลงของผ่องศรีวรนุชนะครับส่วนครูสุรพลที่แต่งเพลงเกี่ยวกับสาวเหนือก็มีเช่นเดียวกันก็คือเสียงสะอื้นจากสาวเหนือแต่ตรงนี้ก็เป็นเพลงของอาจารย์บรรจบเกียรติบรรลือรู้สึกจะอยู่กับวงดนตรีรวมดาวกระจายไหมล่ะนะก็แตกต่างกับ
พลงที่ครูสุรพลเสียงสะอื้นจากสาวเหนือที่วงยันไพโรจน์กับร้องเดี๋ยวตรงนี้มาฟังในเพลงจังหวะลูกทุ่งลำวงกันบ้างนะครับสำหรับสาวเหนือเบื่อรักแล้วก็เพลงที่สองฮักสาวท่าบ่อเอาเพลงแรกดีกว่านะครับฮักสาวท่าบ่อเพลงที่สองสาวเหนือเบื่อรักฮักสาวท่าบ่อของอาจารย์พนมนพพรก็เป็นเพลงที่บ่งบอกไปถึงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งก็เป็นชายแดนอยู่ริมโขงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าครูพนมนพพรนั้นก็เป็นนักร้องที่มีบรรยากาศของอีสานมากในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ใครๆรู้จักกันดีนะครับที่เกี่ยวกับพื้นบ้านทางอีสานนักร้องพเนจรทำนองนั้นนะครับมาฟังฮักสาวท่าบ่อ

สลานางามปีพุทธศักราช2509นะครับนางสาวไทยแล้วก็หลังจากนั้นไปประกวดเป็นนางงามจักรวาลครองตำแหน่งนางงามจักรวาลหลังจากได้ตำแหน่งนางสาวไทยแล้วนี่นะครับแต่นางพัสลาแซ่โอ้ยนี่ก็เป็นเพลงที่ดำแดนสุพรรณขับร้องในเพลงตามคำขอของหลวงกล่อมหมู่สามสติหม้อสิงห์นครสงขลานะครับก็เป็นเพลงที่ทางด้านดำแดนสุพรรณกำลังโด่งดังกันอยู่ทีเดียวนะครับในยุคแรกนั่นนะสิ่งเพลงแรกที่ดำแดนสุพรรณครับร้องก็คงจะเป็นเพลงที่ครูสุรินทร์ภาคสิริเนี่ยเป็นผู้เขียนให้นะยังมีเมารักของชาตรีศรีชนเขียนกับเมาเหล้าเมารักเมาเหล้าเมารักนี่ดำแดนสุพรรณแต่งให้ชาตรีขับร้องชาตรีก็แลกเปลี่ยนกับเมารักให้ดำแดนสุพรรณขับร้องนะครับรักกับพี่ดีแน่นี่ครูการการุณวงซึ่งเป็นครูเพลงคู่ใจเหมือนกับอยู่ดีกว่าตายนี่มาดังในช่วงที่สองรูปไม่รอพ่อไม่รวยมาสักครู่นี้ครูสุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้เขียนนะครับบนแก้กลุ่มต้อยแรดต้อยแรดนั่นก็คนสมัยนี้การการุณวงนะครับนะทั้งครูการการุณวงและขุนแคนแดนสยามนั่นก็เป็นผู้ที่สมัยอ่อนวงนะครับคุณแคนแดนสยามนี่เป็นผู้ที่อยู่ร่วมวงเดียวกันกับดำแดนสุพรรณยังมีพรชัยสร้อยเพชรต่อยและต่อยและก็คงจะเป็นเพลงแสบหัวใจนะในยุคนั้น2512-13นี่ก็เป็นผลงานของโด่งดังกันครับการดำแดนสุพรรณโดยครูการการุณวงศ์ก็เรียกว่าตั้งสมัยวงดนตรีสมัยแคนขึ้นนะและก็เพลงในยุคสุดท้ายของดำแดนสุพรรณก็คงจะเป็นเพลงที่อยู่ดีกว่าตายนะเรียกว่าเป็นเพลงฟังกันย้อนยุคคลุกคล้าวกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับสักครู่นี้ก็เพลงที่หมู่สามสติหม้อขอเข้ามาก็คือเพลงที่การการุณวงศ์ขับร้องลูกไม่หล่อพ่อไม่รวยนั่นหรอกคุณสิ่งก็ยังมีอีกหลายเพลงทีเดียวนะครับขอบคุณนะครับสองเพลงฟังผ่านไปเดี๋ยวมาฟังเพลงจากบ้านปลายนาและก็สงขลาบ่อยางโทรเข้ามาครับ0843002556 0943563991นะครับกับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 เวลาฟังเพลงเก่าของเราแน่นอนครับอยู่ในช่วง5โมงจนถึง1ทุ่มเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะวันนี้วันจันทร์27ปลายเดือนนะครับกรกฎาคม2569ให้ฟังข่าวกันนิดนึงนะครับข่าวล่าสุดของบัตรสวัสดิการสำหรับใครมีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการนี้เขาตกลงปลงใจแล้วนะครับระหว่างทางรัฐกับผู้ที่ใช้สิทธิ์เดิมก็ได้ใช้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือต่อเนื่องถึงวันที่30กันยายนนะครับอีก2รอบนะใครที่ได้เงินช่วยเหลือเดือนละ1,400เดือน 4,000 แล้วก็ได้ไป2เดือนแล้วยังอีก2เดือนนี่รัฐเขาก็ตกลงปลงใจนะครั้งแรกว่าจะให้แค่2เดือนแล้วก็ไปทบทวนสิทธิ์เพราะว่ามีปัญหาในด้านของผู้ที่ใช้สิทธิ์เขาก็ปรับปรุงกันนะเกณฑ์คัดกรองกันนะแต่ในที่สุดทางรัฐบาลนี่เขาก็ยอมถอยให้ผู้ที่ใช้สิทธิ์เดิมๆนะสิทธิ์เก่านี่ได้รับอีก2วันนะครับหลังจากนั้น1ตุลาคมก็การปรับเกณฑ์หรือการอุทธรณ์ต่างๆนี่ก็เริ่มกันแล้วนะครับใครจะอยู่ใครจะไป
ใครจะจนต่อหรือว่าใครจะมีเกณฑ์การถือครองลดการยืดหยุ่นการศึกษาแล้วแต่นะครับตรงนี้ก็ค่อยมาว่ากันอีกนะครับสำหรับผลกระทบในการอุทธรณ์การตรวจสอบสิทธิต่างๆเหล่านี้นะครับนี่ก็เรียกว่าชนชั้นล่างเนี่ยอย่างเราก็นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งเพราะคนลูกทุ่งก็คือคนเราท่านๆเนี่ยแหละเนี่ยที่เป็นลากแก้วลากแก่นลากยานี่แหละเรียกว่าฟังกันไปคุยกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงจากวิยาเรดิโอ 88.75 นะครับอู่สมหมายขาสุวิทย์บางด่านสงขลาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะก็มีหานบริการทางด้านหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพาร์ทหน้าเครื่องนะครับซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็ครู้สึกว่าสัญญาณจะขาดหายแต่เสียงจะไม่มีแล้วนี่นะหรือว่าไงนะก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับทางด้านของเสียงอาจจะไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะประเดี๋ยวก็คาดการหายนะครับเอาล่ะกลับมาแล้วครับก็ท่านที่ต้องการที่นั่งรถขับมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับแนะนำที่อู่รถยนต์สมหมายคาสุวิทย์บางด่านสงขลาอันซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าจะเป็นสายพันธุ์นะเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์นะรับรองในด้านของหานฝีมือที่อู่รถยนต์สมหมายคาสวิทย์บางด่านสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านนะครับสำหรับทางด้านของสมหมายคาสวิทย์โดยเฉพาะช่วงล่างเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกนำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้ครับตั้งกันอยู่ใกล้ๆกับเซเว่นอีเลเว่นบ้านบางดานหรือว่าท่านจะโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์นะครับฉุกเฉินอย่างไรก็ว่ากันไป0624565556สมหมายคาสวิทร่วมกับพันธมิตรก็คือร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครับอยู่ละแวกบางดานเช่นเดียวกันนะครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ด้วยนะครับที่รุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245รอบหมอของไวโพธิ์เพชรสุพรรณนะครับเรียกว่าชุดนี้บ้านปลายนาก็เหมาเข้ามานะครับก็มีหัสจันยามจนและก็ทางด้านของเสียงแขนนะครับขวัญใจคนจรก็ลองคู่กับวันจิตศิลปจันทร์ศิลปินแห่งชาติกันทั้ง2คนนะครับสำหรับทางด้านของรอบเหมาของทางบ้านปลายนานะครับคนจนคนจรกันมาก่อนนะครับก็ขอบคุณไปยังบ้านปลายนาอีกครั้งหนึ่ง

ในด้านของการออกสื่อต่างๆนะครับสำหรับเพลงที่ล่าสุดนั้นคุณขอมานะครับจากชำนาญนะเพลงที่ชื่อว่าอยากมีแฟนก็ชมทุ่งของเปลือยพรมแดนแต่ตรงนี้เรามี3พรานไม่ลืม3พรานยิ้มแป้นพุทธนาวันนะครับเอาครับขอบคุณไปยังผู้สนุนรายการกันต่อในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิอาร์เรดิโอ 88.5 หลังจากฟังอัศจรรย์ยามจนนะคำว่าอัศจรรย์ยามจนเนี่ยจริงๆนะครับเพราะว่าเราก็ต้องใช้หนี้เก่าคือให้พ่อให้แม่ใช้หนี้ใหม่ก็คือให้ลูกหลานหรือจะฝังไว้ก็คือทำบุญนะจะไปขุดเอาผลบุญเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันส่วนที่ทิ้งหาทิ้งเหวไปก็ถือว่าเที่ยวไปกินไปสู่ลุยสู่ไล่มันก็มีบ้างในชีวิตจริงๆในการดำรงชีวิตอยู่นะครับจะซื้อรถซื้อบ้านไม่เคยอย่างไรนะครับก็เรียกว่าเป็นคุณค่าของอัศจรรย์ยามจนต้องมัธยัสถ์ประหยัดก็พอสมควรละสมควรทางด้านของคุณผู้ฟังโทรเข้ามาขอเพลงก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าสุวิทย์และพัฒมิตรรุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743147 0743117 นั่นคือโรงไม้พนาพันธ์นะครับก็คงจะส่งท้ายกันกับเพลงแก้เกี้ยว2เพลงนะครับกับมือขวาของครูสุรพลสมบัติเจริญก็คืออาจารย์ศักดิ์ชัยวันชัยชาวโคราชบ้านเองผู้เขียนเพลง3พรานไม่ลืม3พรานและองค์ดาวมาโต้ตอบตามคำขอของซอย14ลาวนิติงบ่อยางสงขลาและก็เพลงยิ้มแป้นเอาไว้ชั่วโมงหน้ามาพบกันนะครับ

สำหรับทางด้านอาจารย์ชมทุ่งซึ่งก็เป็นตำนานเล่มใหญ่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องราวของลูกทุ่งที่เกี่ยวกับการชมธรรมชาติของอาจารย์ชัยแรกกันเลยทีเดียวนะครับชมสวนแล้วก็ยังมีชมดงของพรพิลมนอกจากชมสวนชมดงแล้วก็ยังมีชมกรุงของเพลินพรมแดนนี่ก็ชมทุ่งนะครับแล้วก็อีกหลายชมกันละเพราะว่าในยุคนั้นเราก็จะไม่ได้ต้องไปเดินเหินเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเหนือไปใต้ยังไงฟังลูกทุ่งไทยก็ได้อรรถรสนะครับจะไปเมืองเหนือเราก็ฟังนิราศเวียงพิงจะไปขอนแก่นอีสานเราก็ฟังฮักสาวขอนแก่นนะไปสุพรรณนี่ก็มีเพลงของอาจารย์ชัยชนะบุญโชติล่องใต้ล่องใต้ตามนางต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ยุคนี้มันอยู่ในมือถือมันอยู่ในเพจที่เรียกว่าสื่อต่างๆมากมายทีเดียวนะฮะมีกันสารพัดสื่อในมือถือของเราเนี่ยเรียกว่าเอานี่คุณมาย้อนยุคกันนะฮะสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์ขอเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งหลวงชำนาญนะครับชำนาญฟังอยู่ที่ข้างเรียนสออนะครับน้องริมคลองสำโรงก็ขอเข้ามาเช่นเดียวกันบ้านปลายนาก็ฟังผ่านกันไปแล้วชั่วโมงที่สองก็เริ่มต้นกันขึ้นตามคำขอกันสำหรับเพลงที่เรียกว่าเป็นอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งด้วยกันยิ้มแป้นของพจน์พนาวันนะครับฟังเป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่สองเรามีกันสองชั่วโมงโดยประมาณซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับยังค่ายรามคำแหงสงขลาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้มีประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์3โมง17นาฬิกา5โมงเย็นนะครับ2ชั่วโมงโดยประมาณละกะไปเรื่อยๆเรียงๆอย่างนี้เอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกัน0843002556094356391รู้สึกจะมีเพลงร่วมสมัยกันอยู่2เพลงเนาะสำหรับเพลงของน้องริมคลองสำโรงน่ะนะนี่ก็ฟังเพลงตำนานของสันติดวงสว่างหวานไม่เป็นก็จักรพันธ์อาบคอนบุรีจักรพรรดิลูกทุ่งคนโคราชอำเภออาบคอนบุรีอาบคอนบุรีนะคอนบุรีอำเภอคอนบุรีหัวใจเพรียกหานี่จะเป็นเพลงประกอบละครดังๆอยู่ด้วยครับสำหรับอีก2เพลงนะครับเราก็จะค้นคว้าหามาให้ฟังกันนะฮะแต่ขอขอบคุณนะครับบางทีมันมีแต่เนื้อไม่มีเสียงก็ช่วยเรียบเรียงส่งเสียงซิกซิกเนเจอร์ก็มาทำไม่เป็นไรนะฟังกันอยู่เช่นเดียวกันสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังที่ฟังกันทาง VR Radio 88.75 สันติดวงสว่างหวานไม่เป็นจักรพันธ์อาบคอนบุรีหัวใจเพรียกหาน่ะเพลงซึ้งๆเพลงที่เรียกว่าน่าฟังนะครับเอาละครับทุกเสียงทุกสายมายังผู้ดำเนินรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกันเป็นพิเศษนะครับในช่วงที่2จากน้องริมคลองสำโรงซิ่งฟังกันไปจนถึง5โมงเย็นนะครับให้กับทางด้านของคุณผู้ฟังทุกท่านทุกเสียงทุกสายด้วยเช่นเดียวกันในด้านของเพลงเก่าเราชอบ

ผู้ที่ผลักดันชักนำเข้าสู่วงการก็คงจะเป็นเจ้าของจอยักษ์แอดเทวดาจอผ่าโลกนะครับเป็นนักร้องที่มีซุ้มเสียงใช้ได้ทีเดียวสำหรับทางด้านของสันติดวงสว่างเพราะว่าเขาเป็นตำนานสั้นๆนะเขาก็เสียชีวิตกันไปเมื่โหนี่4,350ชุดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับนางลอยนางลืมนี่ก็เรียกว่าเป็นตำนานที่เราเรียกขานกันว่าเจ้าพ่อเพลงหวานเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาก็จัดกันไปครับสำหรับทางคุณผู้ฟังที่ไปครับในเพลงที่น้องริมคลองสำโรง

อยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FMVR Radio 88.75 กันแล้วนะครับสำหรับที่เราจะนำเสนอกันไปจนถึง19:01โดยประมาณนะครับขอบคุณไปยังน้องลินคลองสำรวมที่ได้ส่งเพลงเข้ามานะฮะสำหรับทางด้านของเพลงที่คุณขอมาของกุศลกมลสิงห์อยากจะฟังลืมสัญญาเดี๋ยวจะจัดกันในต่อไปนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันทาง VR Radio ก็ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านลุงเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์นะมาที่โรงไม้พนาพันธ์และก็ไปที่สมหมายคาร์สวิทกับลุงเรืองอะไรยนต์กันก่อนนะครับสำหรับบริการซ่อมเครื่องยนต์อยู่ที่บ้านบางดานรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างรถยนต์เหล่านี้ไว้วางใจสมหมายคาร์สวิทซ่อมได้สบายมากนะครับบริการเป็นกันเองปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ชัวร์ครับที่0624565556ครับตั้งกันอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานส่วนร้านลุงเรืองอะไรยนต์เช่นเดียวกันนะครับอยู่ละแวกเดียวกันสำหรับร้านจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แนะนำครับลุงเรืองอะไหล่ยนต์บริการทั้งน้ำมันเครื่องรถยนต์ทุกชนิดครับใส่กรองน้ำมันเครื่องใส่กรองอากาศใส่กรองที่เป็นของเครื่องยนต์รถยนต์นะครับแบตเตอรี่รถยนต์กันมีหลากหลายยี่ห้อสายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีครับหรือจะสั่งอะไหล่พานร้านลุงเรืองอะไหล่ยนต์ก็ยินดีด้วยเช่นเดียวกันตั้งกันอยู่ที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245สำหรับเบอร์โทรศัพท์ของร้านลุงเรืองอะไหล่ยนต์นะครับมาฟังเจ้าของฉายาว่ารำวงกันในยุคแรกๆนะครับกุศลกมลสิงห์รักกลางจันทร์บ้านนาสัญลักษณ์นั้นเป็นของอาจารย์ของกุศลกมลสิงห์ก็คืออาจารย์นิยมมารยาทนี่เป็นตำนานเพลงรำวงกันทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์แต่เพลงนี้ชื่อเพลงว่าลืมสัญญาแน่นอนครับก็เป็นจังหวะรำวงสบายๆ

รักกันบ้างเถียงกันบ้างเนี่ยคู่รักคู่เถียงก็ไม่ทะเลาะกันก็ถือว่ายังไงกฎของธรรมชาติอ่ะนะไม่ใช่รักกันหวานกันเยิ้มกันฝ่ายเดียวนะครับมันก็จะต้องมีต่างบริบทต่างมุมมองกันไปแต่ทั้งนี้นั้นก็เรียกว่ายังกลมเกลียวกันในด้านของ

ถนนไซบุรีนะครับเยื้องคายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันและบริการถึงที่0743111725 0743114357ครับขอบคุณนะครับที่ขอเพลงของสายันสัญญามาอยากจะฟังเพลงซึ้งๆหวานหวานอ่อนๆแบบฉบับของสายันสัญญาอย่าลืมตัวได้เลยครับเราจัดให้ทางบ่อยางสงขลา

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com